สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเว็บไซต์ข่าว ASEOS ของสหรัฐรายงานเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้การลงนามข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำในรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ยอมรับไม่ได้สำนักข่าว ASEOS รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจ1หน้ารายงานที่อ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ได้รับรายงานสรุปเรื่องนี้และแหล่งข่าวอื่นๆระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวมี14ข้อรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านบรรดาแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจาเกี่ยวกับระยะเวลาที่อิหร่านจะยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมยังคงดำเนินต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานร่วมกับผู้ไกล่เกลี่ยและอาจเริ่มการเจรจาได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าในปากีสถานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่6ว่ามีการเจรจาที่ดีมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขากล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะบรรลุข้อตกลงสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งว่ารัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้มีการตอบกลับใดๆอย่างเป็นทางการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่านายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้หารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมทางกระทรวงระบุว่านายอารอกชีกล่าวว่ารัฐบาลจีนเป็นมิตรแท้และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอิหร่านเขาแสดงความเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทวิภาคีจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยเป็นมารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังได้ขอบคุณท่าทีของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประณามการกระทําของสหรัฐและอิสราเอลว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติมีรายงานว่านายอารอกชีได้อธิบายถึงกระบวนการทางการทูตเพื่อยุติการสู้รบโดยกล่าวว่าอิหร่านยังคงเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับการรุกรานใดๆอย่างเต็มที่และมีความจริงจังและแน่วแน่ในด้านการทูตด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่านายหวังได้บอกกับนายอารอกชีว่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมในทันทีและต้องหลีกเลี่ยงการมุ่งร้ายกันต่อไปมีรายงานว่าเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจากันอย่างต่อเนื่องด้วยดัชนีนิเคอิของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวทะลุระดับ 63,000 จุดเป็นครั้งแรกนักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นโดยช่วงหนึ่งดัชนีนิเคอิได้พุ่งขึ้นกว่า 3,500 จุดซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่างวันเท่าที่เคยบันทึกสถิติมาและเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าความขัดแย้งในอิหร่านอาจยุติลงในไม่ช้าหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และสารกึ่งตัวนำก็มีส่วนช่วยให้ดัชนีพุ่งขึ้นเช่นกันดัชนีนิเคอิปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 62,833 จุดส่วนค่าเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงวันหยุดยาวฤดูใบไม้ผลิทำให้เกิดการคาดการว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกครั้งโดยในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่7ค่าเงินเยนซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ156เยนต่อดอลลาร์

ขณะนี้กำลังมีงานมหกรรมแสดงอุปกรณ์ป้องกันประเทศครั้งใหญ่ที่นครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีบริษัทจากทั่วโลกกว่า 1,700 บริษัทเข้าร่วมงานซึ่งจัดเป็นเวลา5วันนี้เปิดฉากเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศต่างๆรวมถึงโดรนและระบบป้องกันประเทศรุ่นล่าสุดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตุรกีเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ส่งออกโดรนเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงกับตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศจึงได้แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงเพื่อยืนยันคำมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านอุปกรณ์ป้องกันประเทศทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าภาคเอกชนจากสองประเทศจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นโดยร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันประเทศซึ่งรวมถึงโดรนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับรัฐมนตรีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของแอฟริกาใต้เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจรวมถึงแร่ธาตุสำคัญและพลังงานนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับนายโรนัลด์ลาโมล่ารัฐมนตรีต่างประเทศของแอฟริกาใต้หารือกันเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมที่แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางเยือน4ประเทศในทวีปแอฟริกาของนายโมเตงิรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันว่า2ประเทศจะร่วมมือกันทำรงรักษาและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศแอฟริกาใต้มีทรัพยากรมากมายรวมถึงแพลทินัมและแมงกานีสนายโมเตงิกับนายลาโมล่าเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญด้านพลังงานด้านการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆตำรวจญี่ปุ่นจับกุมชายผู้หนึ่งข้อหาฆาตกรรมลูกชายวัย11ปีของตนเองแล้วทิ้งศพที่เมืองนันตันจังหวัดเกียวโตเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมตำรวจได้จับกุมนายอาดาจิยูกิพนักงานบริษัทวัย37ปีเนื่องจากต้องสงสัยว่าบีบคอเด็กชายยูกิลูกชายของเขาจนเสียชีวิตในห้องน้ำสาธารณะเจ้าหน้าที่สืบสวนอ้างคำพูดของพ่อว่าเขาฆ่าลูกชายด้วยการใช้มือทั้งสองข้างบีบที่คอตำรวจสงสัยว่าพ่อขับรถไปส่งยุกิที่โรงเรียนในช่วงเช้าวันที่23มีนาคมหลังจากยุกิรับประทานอาหารเช้าที่บ้านแล้วแต่พ่อกลับไม่ได้ขับรถไปที่โรงเรียนแต่ขับรถพายุกิไปห้องน้ำสาธารณะแทนเมื่อวันที่13เมษายนมีการพบศพของเด็กชายยุกิในป่าต่อมาพ่อของยุกิถูกจับกุมข้อหาทิ้งศพตำรวจกำลังสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นภายในรถหลังจากที่สองพ่อลูกออกจากบ้านจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่10เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราทำมาที่ร้านขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กับอายากะเพื่อนของเธอทำอยากจะได้เครื่องเป่าผมค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่10กันครับ
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか?
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか
4: ?9900円です。
2: え、高すぎます。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: ทำทึ่งที่ได้เห็นเครื่องเป่าผมมากมายหลายชนิดค่ะ。
2: たくさんありますね。
0: มีเยอะแยะเลยนะคะ。
1: แล้วอายากะก็พูดว่า
3: สุดยอดเลย
0: ใช่ไหม
1: จากนั้นอายากะก็บอกให้ทำดูเครื่องเป่าผมแบบอื่นๆค่ะ
3: これはサラサラヘア
0: นี่ทำให้ผมสลวย
3: これはツヤが出るタイプ
0: นี่คือชนิดที่ทำให้ผมเงางาม
1: ทำถามว่า
2: へーいくらですか
0: เท่าไหร่คะ
1: อายากะดูแต่เห็นว่าราคาบนป้ายแค่เขียนเป็นตัวแดงๆว่ากำลังลดราคา
3: เซลุって書いてある
0: เขียนว่าลดราคา
3: 聞いてみよ
0: ลองถามดูเถอะ
1: ทำเรียกความสนใจของพนักงานขาย
2: すみません
0: ขอโทษค่ะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
1: ทางพนักงานตอบว่า
4: 9900 yen です
0: 9,900 เยนครับ
1: ทำตกใจและพูดว่า
2: เอ๊ะ高すぎます
0: เอ๊ะแพงไปค่ะ
1: ทำถามราคาของเครื่องเป่าผมได้แต่เสียดายที่ราคานั้นเกินงบของเธอค่ะ
0: สำนวนหลักของวันนี้คือเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: คำว่า
5: この
0: แปลว่านี้และ
5: ドライヤー
0: คือเครื่องเป่าผมคำว่า
5: วะ
0: คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาของประโยคและ
5: いくら
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าเท่าไหร่ต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับในการถามราคาสิ่งของถามว่าเท่าไหร่ครับ
5: いくらですか
0: แล้วก็ใช้คำใดคำหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อถามได้นะครับนี่นั่นโน่น
5: これそれあれ
0: เช่น
5: これはいくらですか
0: นี่เท่าไหร่คะและเมื่อทราบวิธีเรียกของสิ่งนั้นก็แทนที
5: ่これそれあれ
0: ด้วย
5: このそのあの
0: แล้วใส่คำนามที่ใช้เรียกของสิ่งนั้นลงไปครับ
1: อ๋อสำนวนหลักของเราจึงเป็นเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะโคโนโดไรยาวะอิคุระเดสกะนั่นเองนะคะลองฟังแล้วพูดตามค่ะ
5: いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาในร้านกันครับลูกค้าถามราคาของจากพนักงานครับ
6: すみませんこの炊飯器はいくらですか
4: 8700円です
0: และนี่คือความหมายครับ
6: すみません
1: ขอโทษค่ะ
6: この炊飯器はいくらですか
1: หม้อหุงข้าวใบนี้เท่าไหร่คะ
0: คำว่า
5: ซุยฮังกิ
0: คือหม้อหุงข้าว
4: 8700 yen です
1: 8700 yen ครับ
0: คำว่า
5: เอ็ง
0: คือเยนซึ่งเป็นหน่วยเงินของญี่ปุ่นครับ
1: มาฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: มาลองดูครับจะถามราคาของหูฟังที่วางขายอยู่บนชั้นสูงๆยังไงและเมื่อของสิ่งนั้นไกลจากทั้งเราและพนักงานขายจะใช้คำว่า
6: あのあの
0: วางก่อนหน้าคำนามคำว่าหูฟังออกเสียงว่า
6: イヤホンイヤホン
0: เชิญครับ
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ถึงวิธีนับถึง10
6: 10
0: คราวนี้เราจะเรียนไปถึงตัวเลขที่มากขึ้นครับก่อนอื่นคือเลข2หลักการนับหลัก10อย่าง20 30ก็แค่เพิ่มคำว่า10หรือ
6: 10
0: เข้าไปที่หลังตัวเลข2ถึง9ครับลองนับจาก10ไปถึง90เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับจะได้ว่าอย่างนี
6: ้10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ต่อไปคือเลข3หลัก100หรือ100คือ
6: 100
0: แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ครับเพิ่ม
6: 100
0: ต่อท้ายตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ก็จะได้เท่านั้น100ครับ
1: งั้น200พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือนิต่อด้วยฮยักุก็จะได้นิยักุ
0: ครับแต่การออกเสียงมีจุดที่อาจสับสนเล็กน้อยนะครับสำหรับ300ออกเสียงว่า
6: 300
0: 600ออกเสียงว่า
6: 600
0: และ800ออกเสียงว่า
6: 800
0: ไปถึง1,000ก็คือ
6: เซ็ง
0: ตรงนี้การออกเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ 3,000 ออกเสียงว่า
6: 3,000
0: 8,000 ออกเสียงว่า
6: 8,000
0: การบอกตัวเลขนั้นจะไล่จากหลักสูงๆไปยังหลักต่ำๆครับเช่น 1,234 ออกเสียงว่า
6: 1,234
0: ครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้เราจะแนะนำธนบัตรและเงินเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นมีธนบัตร4มูลค่าครับคือ 1,000 2,000 5,000 และ 10,000 เยน
1: ไม่ค่อยเห็นธนบัตรเก่าๆหรือยับๆเลยนะคะ
0: ครับก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมธนบัตรที่ฉีกขาดกลับไปโดยเร็วเพื่อนำไปทำลายและออกใบใหม่มาแทนครับอย่างธนบัตร 1,000 และ 5,000 เยนจะมีการนำออกไปจากระบบหมุนเวียนทุก1หรือ2ปีและมีใบใหม่เข้ามาแทนครับ
1: ได้ทราบมาว่าธนบัตรใบใหม่ๆก็มีบทบาทเฉพาะด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อจะมอบเงินสดเป็นของขวัญอย่างเช่นสำหรับงานแต่งงานหรืองานฉลองอื่นๆก็จะใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซองเป็นการฉลองสำหรับโอกาสนั้นครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ส่วนเงินเหรียญของญี่ปุ่นมี6ชนิดครับได้แก่1เยน5เยน10เยน50เยน100เยน500เยนนะครับแล้วก็โปรดระวังว่าตู้ขายของอัตโนมัติไม่รับเงินเหรียญ1เยนและ5เยนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
1: ในบทเรียนต่อไปอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan